เสียวหาบ่เอิ้นใส่ย้อนนางทุกข์ยากให้ลุ่มป่าเพิ่นกะซ้ำเหลือใจเด้หุ่นกะเพ้พอลีอยู่บ่มีเขาอยู่ท้องสิน้องนี่อยู่จังใดฮีตนเด้หนูลาคำแพงบ่มีพอมีแต่แม่ขอมอทนทอพอบ่มีสองปีน้อลาพอไปค่าบ่คืนหลังไปบังบังตายยังบ่ได้ข้าวทิ้งนั่งเลี้ยง